0: ีมวยสายสาย
1: มันนักเรียนไม่รักสิงห์
2: ไหวไหมเดี๋ยวว่าเขาเล่นนี่ไหว
1: นี่เดี๋ยวไปยาบาดเจ็บอะไรไม่เหนียว
2: ฮะ
1: กินอะไรเล่นตุ่น
2: ไหวไหมสิงห์ทำไม
1: นี่มันดีนะว่าสิงห์
2: ไหวนี่ยังยาร์กิโกไหวไหม